ลาเกอากาศวานีดิพัวปีนี้ก็พี่เพื่อใจเม็กซีเกรอดเกปาร์จูจิมาลาบังโซพุทธะเจทันเม็กซินะปอร์พายทรอกรามินิทพอดิลฮีเป็นกับปัจจิตักอังกฤษลัมเป็นเบียร์ตาอาร์จูลองเอกจีปอร์พายทรอกรามินิทแก็บกังดูการ์ดอมาลุนอาร์จูลองเอกจีปอร์พายทรอกรามินิททอมแก็บรับพอนิจิพงนิลุนจีร์นางลิตเตอร์ฮัมอาร์จูลองเอกจีปอร์พายทรอกรามินิททอมแก็บรับเซอร์แก็บปีนี้สารลำเทอาร์จูลองเอกจีปอร์พายทรอกรามินิทปลีแก็บคาร์บีลุนบาริมาลุนอาร์จูลองเอกจีปอร์พายทรอกซีดิลฮีเป็นกับปัจจิตาฮินเดียลัมเป็นเบียร์ตาอาร์จูลองเอกจีปอร์พายทรอกซีรามินิทพอดิลฮีเป็นเลทอดกับปัจจิตาอังกฤษลัมเป็นเบียร์ตาอาร์จูลองเอกจีปอร์พายทรอกซีรามินิทแก็บกิจูน่าใจเมกอังเดงอลองเป็นนังลิตุมAchievement of PhD in Mass Communication Bu Aputak Akehai Dr. Long Sing Teron Lapen Hood Bang Phi

แค่กิมิเซนังแค่เกลียนปนดูแล้วเป็นแค่รองอังบงตัววาร์ก็ก่อการแขกมาเตะเกเตอร์ก็เอร์ฮอร์มูบาดีเกปังเทียปอร์หดเกนตุ่มรอมาลามชิปุปีปินเป็นนิลิตุ่มอดอนอภัยอิงนุตกัจจิตงกับสรงเกปักลาร์อาภานิลิตุ่มเกลียนปนปนแต่เป็นกัปเรกกัดรอมเบสกัจจิตงเป็นนักรอปนบูดีฮจาร์ทำเออากัปเรกดูมอนเซสเซตมีลาดังบงมีเกปปัวซอนทักทักซีอาคีเอร์อาคีลีร์อาคีลอกซอนทักทักซีนี่ตัวมารองนังมันแต่เป็นทุรองมารจอมเตดิฟูอดุงเฮสิกดูเป็นนักปนเกทเฮกดุนลองฮาร์ติงเป็นนิลิตุ่มอันเกลับบังสรงเกปามิเซนจีแต่เป็นเกปักลาร์เซนเกปเลือเซงเกปันบังพุทธันเองอารมณ์เกมัดฮับปนดูอิลิตุ่มังบงปลาสิลาอันทำเอกเคลมปนอับบังเกลิตุ่มรองจุกิมอับบังพูดจะมีนนทีดุงกามาชุกเลมเตสักครู่เกชุกเลมปนอับพายนิลตุ่มลับกุศลอับเวนิลตุ่มเกกัชงดัชตุลวารองเป็นนักมันยาบังพอตุ่มเกจุกเลียกามันยาบังเกเรติโซกิบุเป็นเชิงล็อกอสันอสันนิลตุ่มเดเฮปินซีอาลาปอกเชลานายเลวลับเป็นโอสมาร์พันดามีมิเซนสกูลเกปัดุนยาวาร์ชัยเดมีชงดัชตุลวเป็นเมปาดูนลงแต่เสียละสูตรนิลิตุมหาชูบูชีรับปะพรางอาหุตมีนิลิตุมนิลิเจอร์ปูเจอร์เปียตุมเป็นอินดิงกิฮังอารงบงรองอังกิเทกันนิกาตลอนนั่นลงมิเซนมิเซนรองชูบูชีในสตุกินในละเป็นมิเซนกุศลจิกปะพรางลุจิมาอาลันดามิจิงไวปนดูและเสียละสูตรจิงไวอย่างเด้งลงดามิอายุตามิลุนกามาลินดามิบีปนปนอาลาดักรองอังบงอลงซับซอปะชอกลำดูและเสียดักนิลิตุมได้ให้อับรองดามิที่ปนดูดูนิลิตุมมีทางสูญงดามิมันเนียบังพอตุมเกียมีทางกับปินชาเป็นลำกันดามิบาลูนดามิตุมูดามิวังศพอัปปอร์ก็ชิงไว้ปนมันได้เก็บปากหลังปนดูดูแต่เสียละสูตรนิลิบังเกอริจูตาร์จูอุนิลิโซคบเป็นตาริจูเอ็นพิกับบังโปปอินิงเกฮังอัลลูนอัลลัมเทียบังเกอังทรงมานายอัตุลทิปีลุนซิปูมอลซิงโครอัลลูนเฮนโลกัสินิลิอารัตปาร์จูนาบุสินิลัมทีลัมเพสิงโตนิปอลโล

ังยังเฮียจงปัดกังยังเสรสีตารอยกลังสีขี้ลีนังบาดกลัง

อรันเอสันตังปูมารังเอจงปาดคุลีดัมเสรูบีเจงสังเอเสรูบีเจงสังเจงเอโสการบีอายังบรณอาหูตันเกเสรูบีเจงสังจอมรีเล็งอาพันปุนังเยอาจารณามสีอิมปูมารังสีสิรโกจีโลดัมจงปาดคุลีดัมสีดีหินอากังยังไพเมหีสาบดันไพเมเกจอกตัง

0: ಹೋ ಸರ್ ಪಿಹೋ
1: ತೋಲ ಹೇಗೆ ನಂಗ ಮತ್ತ ಅದು ನಂಗ ಲೋ ಥೇಂಗ್ ಲಾಂಗ ಲಾಂಗ ಕೆ ನಂಗ ಫಾನಂಗ ಪತ್ತಾಂಗ ತೆ ಲೋ ನಂಗ ಹಾ ದಾಮ ಲಿಂಗ ದಮನ್ ಹೋರ್ ಮಾ ಕಿ ಜುನ್ ದುನ್ ಜಿ ಓಕ್ ಮಾ ಕಿ ಚು ದುನ್ ಜಿ ಹಾ ನಂಗ ನಿಂಗ ಹಾಂಗ ಲಿಂಗ ಲೋ ಥೇಂಗ್ ಲಾಂಗ ಕೆ ಲಕೆ ನಿ ಕಾಮ ಲೋ
0: ನಾ ಸೋ ಲಾಂಗ ಕುವೇರಿ ಸರ್ ಪಿ ನಂತ ಇಸೋನ್ ಬಾಗ್ ಲೋ ತೆ ನೆ ಫಾನ ನಂಗ ಜಿ ಓಯ್ ಓಯ್ ಓಯ್ ದಿ ಟಿ ನೋ ಹೋ
1: ಬಾಯ್ ನಂಗ ಕ ನಿಂಗ ಜಿ ಗ ಲಿ ಲೋ ತಿ ಸರ್ ಬುರಾ ನಂಗ ಕೆ ನಂಗ ಕಾಮ ದು ಓ ಮತಿ ಲಸಿ ದಾಮ ಜಿ ಪುಲು ತೆ ದಾಮ ತಮೆ ಪಲಂ ಲೋ ಹೆ
0: ಓಯ್ ಲಾ ಪುಲೆ ಪುನೋನ್ ने ता दाम लिंग दाम पो
1: तो तो चोक लो हो ने हा थेंगे दाम जी लांगे दाम जी हो
0: तो तो दाम मंदा ने ता के दाम लो हो
1: चिंकी बम बम बम बम पसार बुरा
2: ओ पे पे ओ पो पो हेन जोक ता आवे आदो थेंग तोंग के एन दाम लो ने ओ लाग ओ थांग ओक ओ लांग चिंग दु दाम रोंग पो
1: ओ की दुख ता थेंग ता नी नांग जी लांग ता नी नांग जी पिन सु कचि क्रोंग बांग ते थें ता सुली ले लो कसुली ले के आप एक प्लांग प्ले हा बांग बांग पिन सु तंग ते थें ता गारी पेन वान देत लांग ता गारी पेन वान देत देख नि हे मा पिन सु के लपू के काय ता अमा हांगर नि तुर ते लो
0: पी सिगिस हिर तोय कि हिर गेंग ले लो सर पिनांगे हो नांग निंग दोंग इथि ले लो मा पिमा हो
1: ठीते พี่ล็อกกี้ทีเทเด็ดป่อห้าบางบางอ่ะปิ้นสู้พันแกล้งดุนท่าเทงตากะรีเป็นวันแดดล้างตากะรีเป็นวันแดดนางอินุดอ่ะปิ้นสู้แกนางไก่อิสิตานางมาห้างอ่ะเมียเวลโล
0: ลาปูปุริสารพี่ห้าบางบางแห่งปิ้นสู้ตาอ่ะแทงแทงอ่ะแรงแรงเวกันดีโลลาอันสินิกาสุริแล้วว่าได้ปฏิณังพันนางวันเด็ดแท้แห
1: ่ไอ้นี่แกลาบางกี้ท้อมาอุสุมารดูก็ฟุจดตีละบางกิทอมสุมารเลียวีปอสันเตกุมาเนียปินสู้ลองดูเนียแตงลงปุถีละบางกิทอมสุมารตุงมังหูพรองหน้าปุกามัทธาสีนี่กะชุปันนิงดิงจอดลง
0: นี่ตับนี่พรุทะลาปูปุเตเนตาอาจูเป็นอาดามอาสารอารอนตังทุมจีรกะลิปุเตนอนอันแกนุกับเปรกาวกุรยางเป็นดำรับเอตังลงเห็นเนตาปุถีนี่แกฮาเกจิงกุเป็นตาเอออาดามาสารอิงทุมเวกปุสินิแกนอันตากินาดูราบอมจะลู
1: โอ้มุนิเมนกิแวงทุเกลาซอนซอนอปินสุเกนางดูดีโหนางดูดีนางดูมาสินางดูดีลาซอนอปินสุกันนิงจอยนอกคีอับเอคีพลังเพลย์อปินสุเกอารนามนิวันรับนางนี
0: ่อืมนี่ตับนี่พรุนอหิดามเดลังนิยิดะAhir juno, ahai juno. Moga isu apan, hang pita. Moga api ahir, apu ahir, api apu ahir. Hala, api apu atum kaning ye polo. Hala bang sosi no neki pulo ke sung lo. Puma bang pajitam lo na. Chok lo sar pinang tak.
1: Hang piji, hang sobji. Nang mit hang si. Kasuli le kaning joy no kam klem vare red le.พี่ล็อกให้หางให้เด็ดปกแก
0: ฮันยิบบะมุดฮันยิบอุนนนางกาจัดลูอะฮิรยูโนอะฮายูโนตะหางยิเอฮัลโลปะซอนดะเปมันนางฮัลโลปะซอนดะเปปลางนางปูกะลีลีกะลังลังกะนิงยิกาจัดลูนางเก
1: กะลีสารบุรานิตานิงหางลิงกะลีกะลังนิงจิตตาบะเรเรฮออืมจับลูสารบุรัตโตดูคลิปนางฮออ
0: ืมกะลังลอดูคลิปเทคบ่ได้เมปิกลอเมปิกลอ
2: โอเป้เป้นางตุ้มเกกาจิบุห้องลีโลมาพี่หล
0: อลานางเป้ลุยโยอายาดเยียดเยนี่ตับนี่ปรูเกเนตาอารจูเนเดล
2: อนางตุ้มเกโฮมันโลปุนางตาเมเมเนไปตาเมเมไกตากาจิทูลปากกาจิทูลปากอาจัดลุบังซาลซาลเกปาลัมเทอาพูตาอาพูอนอกโซตาอนอกโซปูเกนางตุ้มเฮโลโฮไปเป็นโปนี่ตุ้มเกรองอาเจดุนจิโฮ
0: เอ้ยนี่สู้เซอร์ตาลินก็ปัวรองอาเจดุนี่ละมาก็มันตู้ลงเจ
2: นอนอาร์คอยาจิกโลลอมโล
0: อาร์คอยาจิกโล
2: อี
0: อาคายยิงเดทางทางอาจิกลูสิกิปิดูเลมาตีละสอรองอาเจตา
2: ฮาแบงนี่จิรปีตุมันตาสอกสังนังเลเลียงเซลังจาโฮรองอาเจกิดุนจิตา
0: โอ้ยกูปูมาแล้วนางเป็นอะไรอยู่กู

0: ตุมตาเอนางเป็นกะจิตต้องอภูกุนาเนเนตาลำชิล่องเลกี่ชิล่องเลนางตาจิงกี่ชิท่านเทกเทเด็บเจียปอยจุนแกจุนโนเฮตาชิริเจ็ดนางโพสารบุราอิสมาร์ตาทีตังโล
1: โฮสารปีอะฮองโลนี่นางท่านลำนอนี่ตุนบาฮินีเวทสีกะจิงเกียลำโลเอ้ยสมาร์ดโอหุดแกนี่ตาปัวเฮเดลโลฮ่าอิงโดนาเฮมตังโฮ
0: เออ
1: ริลเลดัมยิตาเป็นนังชิโซชิบฮองเซยเซยเซยปอฮ่าเทงเลริดัมยิตาเป็นนังโซชิบฮองเซยเซยปออันแกฮ่าอภิเอชิปุตังไอ้สารพีพีซีอิตุมชิบฮองเซยมาปุโลอันแกคิปุทุเกฮีอีโลฮีซีตุมพันเกฮายโลปุซีปุตังลาซิลาโซฮีอีตาเกดอฮอกโลเนกาเวียฮอกโลเนโย
0: เอ๋สารบุราลาบังานิงจิตตาบาลัมเลอิตุมเกอิสมาร์เทตังโลกุปูซีลาบังโซสมาร์พานบิดาฮิคาเกตโตเกลังกับปัจจาริดุนเทกจิมาลาไฮไฮซีบอร์อินังโปฮาบังมันเนพรอยบรอยปาลัมเกนางอาร์จูดุนตาบิสารบุราดัมองลัมองปุลาซอนเฮโลนางเกดามตาดัมองเจ็ดเลลาโซลูริงกีฮังลาโซดูมากีฮังลาซอฮอร์ปูชุมัดจอมแหลงปุปออดอนอดอนอดอนอดอนดำจีนี่นางตุโลกแกบางเฮมิดำนางเบจิงหอยริสารบุราดำจอดลำลงจอดปัวปอดปูนอนแกนางอาจับอาจารลำนางปักหลังลงเทกตังลอแกจ
1: อไอ้ยาฮองโลกุนมีเยอองเลยองเลยล่ะโซโลริงหันตะเอ้ดูมาตะมองตุงดูเออฮอร์อพันลอกเลกจุกการกะลิซาร์ปีเนตาโคเทบังตาเอดอนราปตุมตาดอกกอฮุดเกอิปิดุนปอนาซีจูมัตเตเจตเตจัตติจอดเนฮอร์กิญุนเกอุนอันเกเปกอมเปกอมปอเนตานังเกตัมตะลองทูองลอเอเนกิตัมอินเนกิปูอินอินฮอร์ลา
0: ฮิโลซาร์บูราดับทอนบักนางฮอร์ซีทะอาศิมิตังเตปินบันยุทธอมบักบางเฮมดำเตปินท่านังบีจิงห้อยทะอานลุเตนางอาสับอุนางนิงเมเจ็ดโปกามัทธาตานางอินจูมุเจ็ดโปนางนิงลุดมุจอดโปสารบุรากามัทธาลิงตะ
1: อุนเกอุนจิมหาสารปี
0: อีบีจิงห้อยลุเตอุนปติสารบุราบางบางตุงเกกี้อุนเอซีอาศิมิตังขุดจีปุปุลาตุงเกกี้วิตาบเล
1: ไอ้เสสๆๆเอาล่ะฮ่านี่ปุอหุดมาตานี่ปุเอ้ฮอร์ยุนเยโลซิเมตังรีเอ้ลาโซนาตังเพมเคลโลซิเมตังรีเอ้นางนิงเปนเจคังดูซิมิกิตังเกเอ้อาร์นามลองปาปาจูฮังเอ้มงเอ้ดิซูพานดิซูพานปาปาจูฮังปุอะฮอกะฮองโลซิมิกิตังตังโน
0: ลาลเตบางนิโลเฮยตุมตาที่จุโนเลนายปุงลิเดลเลบางฮิรจุเมียลัมเซนางเอทามเลกุเทนังกุจิเจเดซีนิงเจเนกนิงเจนอกสารปีตาปุยฮาอีพานซีกาลิเลลิเลลิเลอีปิโนจีเออีลิงเตกามาธาอาจาอาจาอาจาเอจิรปีตาโดนังจีจิรปุตาโดนังจีจิรปุตาเมนังจีอันตาเมนังอีกวาลันโดเนเตกามาธาRV RA le thai ho sar bura nang ko pi kamatha mani pha
1: lalo chithan o nang lo sar pi ne ta har re dampo iso pi tu me bang ha so ronga ji ki dun dali dun tu et po yo mo iso pi na le pite ga na so so asap ta cho pam le khelo ne har re so ho na po ho
0: to to chok lo pinu we si wa ni ne wa be ne ho so ta ho tu da pem pi chi dun de ho ne ta ning reng thu no da lo po sa ta ka le ki lu dun long u ta ka li an ke ha la i ga bang ta lang krang non a hen lo so su ti
1: ti ning ge ni pho ni tro gi pu thu lang ar ni ding gi ni le pi ning bi le ge wang po ra so su le
0: ปีชีดุนเดะอยู่ฮักกูอร์เล่นกิลูกุซอนเฮลโลพูนเล็กิดูตากะลินอนเกชิลูมุเวยุดกอกลสารบุระ
1: พูนตาลาเสร็จตาดินปอนทุเดนโลกเองเตะอาริซีนังกิลูกิยาพูนตาปอนทุเดนโลหูงี้ปอนเดเนสู้
0: นางตานางเลลาตาปอนเดนอนก็ต้องมาติรวัด

ลาปวนาปอร์มุมไบเป็นกับปัจจัยแตกวิวิธบารตีอาใจเมกนางลิตุมอาร์จูอีกลองแตงโลลาเกอากาชวานีดีพูนอนสตูดิโอขอริยาปอร์ปอร์ไพเกทอมรามินิตพลิกเกบรพอเพลงแตงโลลาซีกัวฮัตติเป็นกับปัจจัยแตกคาร์เบียงเดงอลองเป็นคาร์เบียใจเมกอาร์จูลองอีกปู

0: กิทันปอนตั้งแต่นางลีเกคลมเกดามาลองนางลีตุมบะหินีอะลองกุมัดนี่นางลีตุมาพันเกเมเซนักไซเกคลมสอนนิงจิงซัมมาตั้งแต่กุมัดนี่เกนางลีตุมพันนางเกลังอีละปุสนาลัมทีตะเมนางลีตุมโดม
1: อ๋อเปียกเทพักเกนางลีอาสับสุบักเลยปอลลอรันตาอะไรงั้นตุมเกลีตุมเกจะลังวันนี้สิยอมมุนะ
0: กันละ
1: สิตาเอเมกเป็นเทคโนโลยีกระจายจากอุณีแล้วส่วนนั้นก็หลังอุณีสิอมุนะบางบิดีกังลิมนั่งเคลมเป็นเอกพัตตระดุนเมื่อจุดไซต์จุดที่แก้มูทำให้มาเตเป็นเบฮาเบปาร์จุดเคลมยี่ปอลงทำให้นั่งคำเขียนดุนแล้วส่วนเกิดตัวมันนี่ตุ้มสิตาเมนิลตุ้มเฮมเกะดอกไก่เกะบางตาบัตไอพลีสิฮัลล่าจุยโนฮุดอาร์นามาพันมาลาอิตุมาลาสารันทอกหุดสังตุมาฮารลุงดุฮงกอยราชินีลาสฮารลุงทำให้นางพรบิดาเราเกเสรูปฮักโอนิฟูตุมาเดินเกดุลายทำให้เล็กรูเวตังฮอปูเซราเล็กลายตาดุลานตาบังดกไกตุมนางพรพิลาบลอันเกอิงน้ำไซคิวเกเคลมบอมนิงการพลีฟอร์ดคอนเจกเตมิเออร์สลาส่วนนิงการังบงปาร์โคพาร์ลองซินิลีRange in charge, don lamlo forest ranger. Kecing si ningkan nili charge kan ningkan ke nili prang dua bang rompi sanga hot ke 49 lakhs bet kelo. Revenue. Nili lasono ke jona ningkan ben masi 1 crore 83 lakhs 24,000 laan nili income pelo council pan pen putha ningkan pen nili kuti pho an plengkai. Kuti phlira ট্রক না কে আপনাকে থমরা এ ক্রিসির কে আন আতাঙ্কা আনি কানমাং নি লিপি দুন লং ল লাসি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট লং লাদাক ইস ওয়েস্ট হামরেন চেলাং পেন পেন নামে জং জং ইনু নমুনিত কাউন্সিল অফ হান অটোনমাস কাউন্সিল অফ হান রেভিনিউ গিট পি তাঙ্কা আমি দু গি পি কে অং নাই গে নিলি পু আলাম ক্লাং মাসি ইলতুম কচিং হানাই আসি এম ডক্টর তুলরাম রংহাং লাপেন আলাং লিরি সাং হতুম নিলি ফান employee achievement award nang pilo nili retired pen putha ningkan suring ko era inkore hini aningkan si la bharat sadin kelongar ni ni mi phai kre pho pin agos ani si nang hang lo nang hang pen radang nu nili phan man peng nang pi pen si la so anong e nang phajir lo
0: kala la ke mi pi alam lo la an akisung ang bong sitame nang li labang so মিঠা হেমতু নিশি পেন চেংল হেমবাং এসি সকে রং নং জি পুপেন ই সাইল অং তামে কে ক্লেম কে মে সেনা জক সি নং লি লবা সো নং ই কে লং ল তাং তে পরলাম তা দোক অপট নি নং লি হিন পেন ন কি থুরমিয়ে তোম ফান নন নং লি সন থাক থাক হেমরিত কা বুচি কাং তুং তোম তা দো তাহাই পমনে নং লি হিন পেন কপিনি কে থান কাং তুং ল পসলাম থে দোলাং
2: নি লি থেক থে সি তামে এসন সনি আলাম গে নি লি থান পো নং কক ল হে นาเสียรองปูโลตั้งเตะเอเฮเมตุมยังเรียตุมสิตาเมดูเปเมนังทักปะเมนัง
0: กลัง
2: เอ็นองไอทางจุปัดดูนังเนะนางตุมสิตาโมนางนองนางทางดุกอกปูโลเตะโมนางสมาราตุมเทระดุปุ
0: กลังกลัง
2: ปูอัลลัมเซอินุดบะเฮนีอภานิลิสมาร์เป็นเป็นอภานศิลปูจะท่านปนบอมเลยเหรอเสียรองเกะดูมิเซนทักมิเซนในอายัดอัลลัมอวิเดตปุโรตังเตอิตุมรองอันเกอิตุมดูมิเซนปุ
0: กลังกลังเมกปีกลัมลนี่ตั้งเตอปอร์ลัมดูกอปต์กิจุตซีสารนังลิตาเมรดิโอนังคาร์ดูนารัตพันคุปินีนังลินิงาคลองเป็นเกทันจีอัลลัมลับสันตุลัง
1: อ๋อฮักลอสันนิลิตุมดักมันเดปุงรองจุกิมโลรองอาสารนังคอกสิโตปุตุมเชงว่าจึงใส่เป็นนิลิพันรองอาสารขีนังปูปุโลนิลิขีดุนลุสิลานอนนิลิลองต้นทองแคบราแกถมดุนิลิตุมมุเป็นนิลิเฮมาสรุปวัสดุสิอนุตินะพันตาจุขีจุขานามูเกเคลมกันนามามูอาศัยตินแต่เมจิปูจิปะเรจิทันปอนนเอ็งสัมทุจินลุนนบังเอเป็นนิตุมแค่ยังมองกาบีแค่บาริมแค่กังทิมปัวลัมเป็นลานิมรกอมซาบพองปรอมที่เกิดอันอะไรมันทำไมเก็บพลังเก็บเพียรลำทำไมชาวลีเกนี่ลีไปนี่ลีปูนังทันลอยนู่นบางนี่นี่ลีกูรู้ตัวมาลงตาชาวลีโดนน้องลูกเสตาเพลงเพลย์ดูอุลังแล้วสู้มาท่าซีนี่ลีคอนซิลเป็นกัจจาริปอนการบีทเดอร์เซนเดลเมเจอร์สคูลปูลงนี่ลีพุทธ

0: là lần cái lần cái
1: จะ
0: ต
1: ม
0: ้
1: ีปีกเหล่ากะไฮปีกตั้งแต่ละบางส่วนรุ่นเกนางลีกูปีกก็มาทาเป็นศิลปังส่วนรุ่นนางลีกิตกลง
0: ตอนนี้กังซ้ำนิงวีโลจะกลุ่ลงสู่ตานังกลางอูลูหงจะไต้สิตมอนจะดูสิตอดลุนแม่ผู้สินิงสองลังดิงโลจะกลุ่ลงสู่ตมพันลังดิงเออเป็นนี่อินิงเป็นนี่ตกไม่มีส่วนเหรออาทิกี่บ้างละส่วนดูดูมาติเสียมุดดูดูมาตินี่ละส่วนบ้างมาสิดีตกดูลังลังละหงผู
1: ้
0: มาละผู้ตกบอมอาทิตย์ได้ดีละอาทิตย์นี้วางบอมวางบอมตกบอมละส่วนสิ่งตกมาเก็บมาท่าบางทั้งดำมาท่าที
1: ่
0: ละส่วนหัวดำบางแก่ละผู้ห้องลองสิอินเวทหัวกลางนี้จ้ะอินเวทยังนี่ละตอนดูนานิกาซ้ำละจิกลุลงส่วนลังดิงละละอันจบละส่วนสิมาท่าสิละส่วนสิ่งตก
1: ตั้งแต่อัพรังเป็นนอนผู้อันนางลีลุนจิลเกจิลก็อันบางดปนนางลีกินลุนอีกแกนางลีนิ่งดูอีกลังมา
0: ลุนบางแกจิลเกนิ่งอวิเหเป็นอันเกลุนโลมันเนี่ยอาฮอมปารอกเบงกอลีเป็นดังลองกุตเต้ปามิไลแกเห
1: คาร์บิเอ
0: เป็นนางเกดุยคาร์บิเดตกะลีเหเนี่ยอาจารย์อาสังคมที่ลงตาดูดูนางกงมาที่ย
1: อง
0: อาร์ติสผู้ลุเตพุทธนาฮังอีBengali society pun asamis punoi, karbi punoi, sop la cihang etik ting pun di. Amasi la si, ni bangla, sop society long la du nangkok di tiga jalur di. Amasi bari bida lun da lun nangkok. Lalo.
1: Tang ten la nang li lun sarang bong pen, kalo bang so lun bang lo nang li ning kacing sam na ya lun ken te.
0: Ni lun am bang ke, la ni pen hiluwing adim ta la ta ison la he di.อันเป็นแกกูน้องนี่สีดูลังฮะล่ะนิ่งดูลังมันนัง
1: อ๋อลาบังกันนังลีมีทางตรงตกมาก
0: เนี่ยบางกะลีลาบังแกฮาร์วีเทอร์รอนปีสีตกมาสีเนี่ยฟันสีลุ่นทักว่าจะเลยลังลีตกแล้วบางแกวิลเลอร์เห็นน้องแกลังลีบางสีตกแล้วบางแกตีออตาลังลีสีปีลุมันเนี่ยฟันปุโรนังลุ่นปีทักว่าจะเหร
1: อ
0: ลังไม่แกตกล็อกมาตีลุ่นเลดเดอร์มาสีเนี่ยฟันสีน่าปาลุ่นพี่เนี่ยเรดิโอลงดาทับดำล
1: ้
0: อบุปผาจริกาเป็นบังเกะลามุนิดมุนิดอภันเหมานุเหมานุฮอร์บามเบเพลาสวนลุนบังเกะลาเกเนเกไฮวีเหลังลิซีเอคาร์บีอาทรานสเลตเลยมาซีนิลิบายลุนบอมล้อเรดิโอตาลุนบอมล้อเรดิโอลงดาทับดำล้อลุนล้อมานิซีบุปผาจริกาดิพูวังมาเดมันเกลาซีจิตตงโลจิงกิโล
1: อ
0: ะลาโจซิงโดโลยลาโซฮุดเกเซียมลาอะมาซีเอลาตุ